ัดกดชิมัดกุ้งเย็นกลัวบัดกดสดแบนกลัวเป็นมังเก็บปรับแต่งเงินกินละอันปกครับกูมาสืบบอกเราเซ็งมันนะจุดที่เราตามที่เราพบปะจุดกันเซ็งกกครับผู้สารีบิดบทมนตรมนตรนักการิงามาโตกราวันปะจุดกันเซ็งกกครับผู้พินยานิพุนนักการิงามาโตกราวันปุกุลสังแบงบัตโตรบิสเวงกันสารีบิดกันปุกุลสังแบงบัตโตรบรมเงินเจวันตักสมบัติโยปาริการุกราหันตุมันตังเอริปะจุดกงามาโตmantun iki bombong karo sing manak arahan teng Jurwati dadi. Boten kados sing kelenggan mriku awit saking menapa. Papanipun rakanto kekali sampun pinapakan rupa cara keprabon ingkang mekaten kula wau kados kados rakanto tuk pakurmatan agung kang sarta bangkit memanjang nuspanipun rakanto teng Jurwati dadi iki dadi.Sematuru kira kanteng manduro bobong rao sing manak namung dingeng manak kolo wawu ita sakedepeng netro uriwus no ora kanteng manduro ngawuningani paduka yayi aji yayi prabe ngamarto kawis tinggal nandang sungko weng penggalik monggo tumuli pariko dawuk ingkeng kanti tetiro menapa wonten satru sekti ingkang badhe jungkeng kalenggan negari ngamarta bebasan wonten dipanggo medhot saking pantilan simo kuwa saking krangkeng turangga tilar pandengan upami mekaterna yayi rakan komandro sagah dados sagah kinaryan tuwak negari ngamarta bebasan tekem dodo suku janggut sendika anglampahi yayi kinak Rabbah

สั่งกากงแรกครับพ่อข้าวหลอนบูโบสิรอแบบผู้ใหญ่มันมันมันมันเฮมันเวลาต้องเตะแปรงก็อย่าอยู่ล้นทัดแก่รุนเตะกูล้นทัดแก่รุนเตะayo nang alas karo bapa golek godhog-godhongan golek kembang sing kira-kira kena nganggo tombo ya ta.